ได้ฉันก็ไปท่านบอราบอกว่าสิยุ่งมึงกันเรียกว่าสิอารมณ์มึงอารมณ์วันไหนจ้าล่ะสารสนามไปอยู่วัดที่หักกิลมาอารมณ์ของแม่เลยจะทำมึง